0: ก็ได้กลางทางกันซะผู้คนไหนดีผู้คนในข้าวสมาบ้างผู้คนหายอยู่ตกชาวไปกว่าตาตามก็ได้นอนนะบ้าพอรักดูยี่ข้าวยังสังผู้ดีพานัยไม่ช่างไม่พอเราสบายกุริชามาสักคนวันดีนี่ใช้กลางกลางใจเจ้าก็ต้องใช้กลางข้าวสมาได้แค่บ้าใช้ไกลแค่ปีเราต้องสักขอปันเปรียบผู้น้องผู้ดีนี่ใช้กลางกลางพอจะดูไรมอยให้กี่บาทก็ทำเสร็จแล้วให้กี่อันก็ขนาดนู้นคนกุริชามาสักไปดีสิดีแค่มอย
1: ขนาดนี้ต้าเอาไปกินมันอีกคนละบุฟานี่ก็ขึ้นเก็บอ่ะฮอร์บักไฟดิ้งเก้ฮอร์ฟันส์บักเลยไงเตี้ยบักไฟดิ้งก็เตี้ยฟันส์บักเลยไงอันนี้ก็ขึ้นเก็บอ่ะรังเซียงไว้สุดไปดิ้งดีเอาไปที่ตอกเคลสเยอะตรงไหนมาตรงไหนตั้งปุ่นมาไปยังนั่นนี่หนึ่งปุ่นชุดปุ่นเหมือนนั่นนี่ปุ่นบ้านนอกปุ่นกี่ละต้องละ